0: Dạ, đó là bài Cô Hàng Chè Tươi của hình như là của Lệ Thủy.
1: พิธีกรรมนี้ถ่ายภาพพิธีกรรมประมาณ37ปีนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่การพุทธพรมีให้ท่านผู้ชมได้ไม่เช่าบูชานะคะเป็นพุทธบูชา
2: เพียงกรณีทั้งหมดเลยทั้งเทียนแล้วก็ทางพุทธบูชาทั้งหมดเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยแต่ท่านผู้ชมต้องการแปลว่าจะต้องจัดให้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเขาเป็นยังไงฮะ
1: ครบชุดค่ะรวมทั้งนะคะพิธีจุดเทียนจะอยู่ในนี้ด้วยในหนังสือถือมาเป็นฮีโร่แล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าเทียนที่จุดนะคะเทียนพิธีกรรมที่ผ่านแต่ไหนบ้างนะคะเพราะเทียนแต่ละคนเวลาส่งมานี่จะต้องออกฤกษ์ให้ฤกษ์นี่คือดังที่เขียนเขียนในเวลาสร้างเจดีย์นะคะแล้วก็เทียนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีบอกในหนังสือนี้นะคะว่ากว่าจะได้มาเป็นเทียนเนี่ยยากไหมนะคะ
3: Αντίφα αυτό. Ναι, από το 1000 δικαιούται. Δικαιούται να το σκεφτεί κάποιος. Μπορεί να μην, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

0: vuole, nonostante
1: porca
0: le gambe rotamate.
2: ปน 1443 ปนปนานากรุงเทพ10112
3: Mission